ขียนกอดสั่งพร้อมมาโอบอ้อมให้โอบคุณละยาแม่เอ้ยน้ำฟังสั่งกะบอกคุณละคุยลำเขียมยังบ่

ชุดตัวนี้มาไม่ขึ้นเด้แป้งเลยเนาะใส่ตัวนี้มาไม่ขึ้นเด้สวยตัวนี้เขาคุ้มได้ไหมเราโลปีฮักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเอ้ย